恨你在能有心能能破动刀谁和有梦法多在比在地能相拉大家光塔能有心能滚丢后给能有心能了问你骚生来保安马多在比能心能为塔大家光塔น้องเสียงหลาก็เบามากก้อยฟังกำครับความฮักหิมน้อง

0: ดมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักได้แอบหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาของหักของเฮาฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีนําของเป็นสักขีหูหันไว้10,000 ปีหักเฮาบ่จางหายแล้ว

ไม่ทักผู้ฟังต่างไลบอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ถึงตินหนียินดีกับต่างและหับฝั่งบอกหนาก้อยหัน

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ในโอซาอยู่ล่าขิงต้านใครเขาบอกพอกในเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักดีเนื้อเซินเขาขันภายสร้างพร้อมเถาจวงฝ่ายการโต้ต่างขึ้นของกลุ่มโขกับน้ำในฝ่ายการโต้ต่างเลี้ยงเบนเบอร์เขาปล่อยจะเมื่อขิงไม่ตั้งเซนได้ดิ่มเหมือนนำเติมมาคนตั้งนาท้าไฟดวงเต๋อจงโกกันถึงเบอร์เล้าในตั้งหลงต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงมาปนเต๋อ60บนตน地秦州左闸帮干地上往朱伦快干盘上川北湖等种过来。云路水又可以帮荒坎撇干安荒华路小卡被电哥打塞八路地来。快干收拾后蓝不行卖的等候得变行蓝收拾蓝不收拾来后面小卖本得高音稳顿。普当都等种过等等印度共帮乱无边改可开干来。อยู่เปิดจินยกเหตุคุยกุมบองกันย้ำได้จับถอมเข่าชนังบอกเจออะไรอยู่เลยเขาตั้งอันห้าปีนามสิบห้าหลังในว่องการสร้างหูฝ้าไก่กงสินเจ้าทงลงเย่เทดูมินข้างยิ่วเจินเจออะไรแล้วเสนาอะไรห่มกันออกบ่าวเหียงขันภายสร้างความชินต่างตั้งเติงโตล่าป้าจันป้าวันออกไปจันคนหยาเจ้าป้องกันโตต่างคนของโขเหลิงกับดำในเนื้อเสินเถาตีจูล้มตีสร้างฝ่ายกันหนักหนาว่องเข้าถึงออกถึง40หลังโจซาเฮอฝ่ายการโต้ต่างเครื่องของกลุ่นโขเข้าถึงออกถึงตั้งเสนในลำเตอมาป้นเคิงขึ้นถึงเดินกุ๊กตีหกให้หมุนตนตีอิงเปิงตั้งเสนมีอ่องโต้ต่างกลุ่นโขคักถึงกะ7หลังตั้งอ่องโต้ต่างกลุ่นโขคักเสน9หลังในเนสโซฝ่ายการอกจ่าเชียนตั้งในเด็กไรเป็นอกจ่าว่องขึ้นควายกับมาในตีเต้าโถเถาจองก้าไข่เลิศเชียนทั้งเถาจองฝักปันเครื่องของข่อยตีกับน้ำในในโฮมกันคักตีตีสร้างฝ่ายการฝักปันเครื่องของข่อยตีกามาเลเซียนเนื้อเสียงตั้งเนื้อม่านสนสามคักไรลูกเจมตีป้องกันโต้ต่างเบอร์เขาปล่อยจะเบอร์ขิงไม่ปีไรมาไรฝ่ายการโต้ต่างแดงเป็นตั้งเซนในดิมเวิร์นหนักเติมหาเบอร์เลนจิตได้วันเดิงตัวถึงเบอร์เลนเปียดได้ชิเปียดวันปางแดงเป็นตั้งเซนทั้งหลงปล่อยโฮทั้งมาลูกแดงเป็นเปียดบนให้ทำน้ำสีปีกไก่โฮมย้ำเลือดที่ปากในสีไปจิตตั้งหลงโต้ต่างกลปนเตอเหิงสองปาก35หมื่นโกน้ำสีปีกไก่โฮมย้ำเลือดที่ปากใน5ไป5สวมหลังล้มคนบินขายก่อนฮุบไปดุกเจมขนตั้งลาท้าไฟดุกดังส่งโกกระถิ่นเบิ้งเหนาที่ป้องกันโต้ต่างมาในตัวถึงปีเลยเน้นเปียดได้24วันตั้งหลงต่างหมักไม่หมักตอกเข้าถึงหมาปนเตอ60บุญตนจี้โสปนเตอปาก50กุ๊กติเหียนเขาไหลปีม้าไหลตีจินเจ้าอิงเปิงเครื่องขวางน้ำหนาเตอตอน

0: ตั้งอุปาเตเดอถึงเฮาข่มกูอาข้างคนเบิงยุมศีลกรรมธรรมเผื่อมันนั้นก้อยว่าโดไลฮีฟังดวงศาสนาจึงเข้ามานั้นโดไลฮีฟังศาสนาเจอป้าเจมฝ่ายมังวูลันลูกกูป้ากูล่าปองจ้อมเปียงเบิงจนเชื่อเลยตั้งดวงยุมย้ำศาสนาเผื่อมันนั้นจ้อมเปียงเบิงอุปาเตกะทิ้งขวัญฝ่ายการศาสนาเลยจังขามปองจ้อมเถาเปียงขิงไว้เห็ดเงาขิงไว้ทิ้งขวัญเลยโจจ้าห้องโสฝ่ายการศาสนาโนได้ตั้งปานเบิ้งเสือหุยจุ้ยไหลทุ่มทุกกันโคขามสีโคไหลเป็นเถาเร็วอ่อนตั้งสามโคไหลต้านถึงเปียงเบิ้งเจินเชิดลักหลาตั้งเถาเปียงในโคกันหนังในต้านถึงสิ้นตั้งตั้งตาเย็งในเป็นหน้ากันที่หลัก
1: สิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: สิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
1: 请看板板孤单板人性
2: 请看板板孤单板人性
3: พี่รองเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาสุดแล้วอาขิงปอกได้โฮข้ามหมักเดิมเบิงข้ามเจิงมาปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมเชียงฮับถ่อมข้ามหมักเดิมเบิงอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบักได้

0: แต่
1: ปล่อยเมียเอาสู้ต้องเหอพี่น้องเฮาขอตั้งหลายอยู่ดีซ้ำซ่า
2: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada จุ่มพอกาเทน Sense Boy งากาไ
3: อ Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada จุ่มพอกาเทน Sense Boy งากาไอ
4: จึงอยู่ในลำอันเทมงยุนทางงากายแต่ลำนาชิกาสวยเดียนนะนำนาลูนาชิกามีตัว
5: อันเทมงตัวประเดียบโรงแรมฉลากันรูกันซากูมาเดียมโมลาลอเชสจุบลักครันว่าเอชิกามงตัวติ่งมงมชามปุงลีทัวซาโมยินนำตาทากรินเอคูระจัดว่าเอชิกามีอามงลาวมงวันยังลำคูทัวชเลตันเอนำสีต้นเสียงกรุไลแซงอาเอชกาปีชิงมตุมงตัวนี้มีว่ามงดันชั้นไปมูกลอสโปรมกามูกชิงสระมาเดียนลังครันว่าเอชกาอันเทียมงดันอีนำตาลุชาในมามชุลาอันไอเดียนละตัวเดียช่างว่าใส่เทียมเรนข่าวลั่นต้นริจคูไลคราลุควมรีต้นแซงไว้เอชกามีว่ามงอินเดียมงมงจุดมังคังลักษณ์กษานีเปิดจิงกครุมชกาขันเอชกาชื่อกาที่ตั้งคนไอพังสีจินผินอากาตัวมีเทียมความมั่งวิ่งนี้ไปบังดันนาอยากรู้เดียชื่อกาจอมตาพังวากานำไปชื่อมงานหลังนามงานนิยมชื่อตาลำกลัวไอเตียนละมันท่าอันเทียมงตัวกับพกายุ่มกาโมจึงคาจัดโมกลมไลโมจังโมชื่อฉัดโมครุ่นถึงเด็ดทั่วสามโมแคโมวันเลียงโมอุปงดีโมซาเดียงโมเรรุงทับนี้จอมสกุลนามงตันติงอุนตุนตั้งไรครั้งลู่ตึงตาอาเซียตันสิมโปรตึงตาอาเซียตันมันยองไอไล่ลำชามตุงตานุสงกรชานีปองตันงูไอประเดียบรุงแรงชลัยกันรูกันซามาเดียนลักขันว่าเข้มง่ายอันเทียมงตัวกัวอุคันมลีชื่อกัวมาเดียนไออาช่างมวยงามกระชิงกลอครันวันนามงตัวติงน้าอุคันรุงแรงชลัยจำองกุนทำคูระจัดวันนาตุนกระดีมีหรือกรุตุลูคราชกุนมงตัวติ่งนามงตันอาจารย์รุงเรศไหลชามตุงสนิทเทียมงตัวอาจารย์รุงเรศไหลชามตุงจะขู่ก็กำนาไหลลำสุดการก้นนาชามตุงสุดการครั้งเดียกินวานาคูทุ่มหมดครั้นว่ากันวังชามยันพกามูกันรูกันซาเทียประเดียบรุงเรศกุลซาชไหลไอกันรูกันซาทับทุ่งไอคูจังคารจัดวานาลำแพทุ่มหมดครั้นว่านาเลี้ยวกระทองท่อนจะทุ่มฉากครั้งคันลวนมนุไอกันวางตัวกระทองอาจารย์มสมโรงแรมฉลัยทำจังลำมาเดียนลักครั้นว่าเข้มง่ายแต่นิ่งยืนนำตาจงตาเตียงก้นนาระว่ายังมองตัวดิ่งนามองมฉามปุงดีทั่วสามโมกตึงยางกรินไอขู่ระจัดว่าง่ายชะตาสนิทโปรลงไอยาก้นนาชะตามจันทร์ถอยชิมจัดยาท่ามองตัวดิ่งนามปุงดีตะบางนี้มปุงดีเปลี่ยนรถเปลี่ยนยุไอจะพันชะตังมันมาจากเชียงเมืองอาดูนามันยังบ่งให้เตียนนาท่าทำมาจากน้ำมันลีกทอกสนิทระจันผู้คำนำหรือมีวันละครเชียงเมืองสมงาจัดทอดชลัยดันนามันยังบ่งให้เตียนนาท่าทำมาจากน้ำมึงอากระทอกมึงอาระจันอาเอคนมิ่งกังท่าตับนี้ท่าตนเอจพันก้นนาเจลู่ไอมีอามงลอมงวันเลียงลำทัวสามโมกโลครับว่าไอพังแต่ยังนาชะตามจันทายคนมลียาว่าดูยังมรีบังเอนำสีกวต้นเสียงกรูดูนาโรงแรมมนุยังกตีละใจมงาชีไลใส่แต่จอมราหนิงระว่ายังติชิงมตุมองตัวนี้กวตุกุสุนปวดกระจาก็เจ้านาพันชลัดลำระดับผาจีลำสกุลครัดว่าไรชั้นไปมูจีกลอสโปรมกามโมเพงาไอก้นนางาว่ากระจาไอก้นนากงจาวาลูชงุนนามีอามงดันชั้นเปย์โมกลอสโปรมกามโมกชินไอวังชามาเดียนลักครัดวังงามาไอ

让他们的蒙德顶川北木开爱唱沙木清密木里在什么什么什么度开木通过乐空杂战开开蓝塔看蓝卡拉爱慕着通过是古乐宁米上公说也莫米管那也莫乐空当当当着拉路阿妈爱是他们在推乐空亚塔米瓦蒙丹中马空是满文胖子胖听了空耳困住你蒙丹顶那了不然脏重重骂你拉拉操金标塞我爱你滚着跟色不成装模招通没有他破胖塞北京没有上海没有广东蒙德日蒙德没得蒙德个吧蒙丹顶到我不看爱没有看那盛装碰困死你空是满没啥怕执着死啦蒙阿杂战盛装模你带他撒罗马爱他断爱这盘难关那这路爱亚阳他安天蒙丹以南大陆上奶妈舒姆日爱电了多爹安瓦塞铁姆人蒙丹顶那陆上奶妈帕嘎达阿喵喵陆宽姆日断爱靠烂过顿日之苦度等大姆嘎招民爱妈尼蒙他想跟那爹都上看瓦塞沙士古尼陆宽姆日爱摩蹦里帕阿萨阿萨阿爱苦格罗看瓦路爱姆着陆宽姆日摩过你都能当然给我看到路爱哭人啊爱。米瓦蒙印第亚蒙蒙镇蒙康洛桑格萨南北昆蒙阿朗昆士嘎看爱子胖你推昆蒙阿亚塔北京过破碰塞。米瓦蒙丹洛桑格萨米瓦蒙丹是胖巴蒂跟着蒙马萨达斯朗跟着麦干摩班达马嘎马杜王毅印第亚马嘎洛桑格萨蒙丹斯里文里摩帕之卓斯拉多瓦二铁米亚蒙印第亚蒙蒙镇蒙康陆康木嘎木吉木开朗日蒙康里铁香那空泽松中苦靠丹山爱苦腾路腾来看木塞陆康木嘎过蒙镇木言木塞是根都帮朗帕图什么蒙镇第二关朗格罗格扎则破通过木点朗舍之图拉蒙镇端爱苦帮帕那朗帕图什么เรียลำนี้ท่าทรงจงทั้งลุทั้งไล่คันทิ้งละครเอมงานหนึ่งท่ามีครึ่มต้นไอมองมาสาเรื่องคังขันสาลำก็ขันนาคูไปกระทับจนดันลักษณะกษาครึ่มสกาขันไอทงตระอาอาทรงสโปรครันว่ารับราทับทงลูกข้องมกามีควันลู่ไอคูมองจิตมังคังเปียกพรดแรยันละจังล้านนาละตัดตำศกครันว่างไอไทยมงดันสกามดับนี้สปรายสกากวนนาเจลู่ไอมีอามงดันนำละง่ายมีเดลปรันทาแทมงดันก็เริ่มเตียกครึ่มไม่ทางกาแทมงดันเทียมีมงมงจิตมียันเดียปีโนเริ่มสาวะเก้าครึ่มแค่ไม่ไรยังแต่พังลูพรองละลูง่ายแทมงดันปลิกนี้ก็เดลลำทาจับละจังครัดว่าไอทางกามราชุนเทียมฉาบเรมลีแพ่มงโนเริ่มเก้าแสงงามไอเธอคุ้มง่ายยะทามีอามงดันแทมงก็ซาจงง่ายแต่ก็ซาตับนี้จนยังริมเตียกครึ่มไม่นมกมีอามงดันมาชานันเรียย่าอย่างท่าจอมแพร่พรันต้นแสงงามไอยีลังมงดันมากานี้ก็ได้ชาหน้าเดียนเธอคุ้มง่ายท่าสกุลไล่ชื่อกากรนาเจลูไอยีลังมงดันตบองพงนี้เทียนี่ขันไอชื่อเจสลังละง่ายมีจนยังยีลังนี้ก็ปาจิสถานมงดันคุณนาอเมริกามงดันนี้พังเดียพอร่ามูจือปังไลลกับนาจับกันราเทียตุปองลูกงละมาอาสันชาจนดันนาคูมิดมาตาไองามาไอรูชามงดันกุมสัมกามชื่อกาชปราจิเรเพสเคอร์ฟูได้ชาหน้าเดียนถอยคุ้มงายาทาจนไอรูชามงดันกัวโลโลลังจนยูใสตึงตรงเพียโมพงมาจนมงดันนี้อุคลามงดันละโมกากัวเพียงพงแพร่ตนไอลำกัวรูชามงดันนี้อามาตูงายังไม่คำไล่ลำนั้นเรียกง่ายชื่อกามาแต่ง่ายครอบชมชาเนี่ยแต่หลังนั้นชื่อกากรสวรรค์ที่ชนะแต่ในเรียกมาต้นน่ะสีจิ้นผินอากาตัวมีใบจอมมาแต่กามีจุดสั่นนั้นเชิญลาไทยเจลาอามิวชาเนี่ยกุนตุ้มคุ้งง่ายจวนมีครึ่งกุนน้อยมุ่งจมลำละมดนั้นท่าเราจอมสกุลดนี้มีสีจิ้นผินอากาตัวมีเชิญลาตรงคงมุมดูสีจิ้นผิงคิงลูกคงเอ๋คนง่ายหนึ่งสุดตามจันทร์ไทยคุ้นสี่ยาเทียคุ้มจันยาท่ากันจวบมิวมุ่งบงลีจะพองท่ากาชกาเอชเลยมาดุนสเปรย์ไอ
Praludo nan

0: 阿米沙莫邦里格罗市长在那日样中华阿米沙抗破了爱沙日米之萨是刚是刚来浪费巴迪阿阿米沙莫邦里那么东西带端来中华阿米沙尼抗破了爱沙日外米之萨刚刚说看完那日样阿米沙是过梦正沙尼米路拉没认沙阿荣路苏麦阳没认沙西空没认沙กรรมการไม่เล่นสาเรียกครั้งพลมีจสันงางงางชนนาคูรังคังครัดว่าจงว่าอมิวชาครั้งพลเงี้ยสาเรียกมีจสันชงังชกังไล่ลำกัวอมิวชาสกุนีอาอุปนอายุอาราลำชงกบไอนันนันราอังไอพิชนลำเรียกจงว่าอมิวชาเนี่ยครั้งพลเงี้ยสาเรียกมีจสันงางงางชดครัดวันนามงดันสปนทันลำเทอมิวชามีครึ่งลำเพชงังชกังลู่ไอมีจสันปงคู่กลู่เรียกอเมียวชาสกูเราม้งดันสิริวันนี้ลำเทียพองชงราจิมกรินลำเพศชงกบกระจางจังเชอเมียวมิวเรียขึ้นมากรามสาทั้งยังมีจิตสัตว์ชิญญ์ช่างว่าไอลำเพศอายุมัวไอคู่นึงขับเก้าลุ่นนาอเมียวชาสกูม้งจังชาเนียงางวิงาเปียวไอมีบสาลำทั้งยังชุดตบลู่อเมียวชาสกูเนียมปอดอายุอาราลำเพศกลัวสปินตัดลู่ชงกบขัดว่าลู่จังคาชดลาลู่ไอ中华阿米沙抗破了爱沙日米之赛过中华阿米沙可看不是白拉样南南拉昂爱披霜蓝日中华阿米沙抗破了爱沙日米之赛是昂是刚路样式中华阿米沙可看不是白蒙格罗爱蓝他阿米沙生网看并接爱克莫格兰蓝多看蓝尼派阿久莫爱哭演了张拉路巴迪天蒙丹我们扎正卡战อาเดียนานาจิมราสิมซาลูนาลำทาอาช่างไอมีจิสัตคูอามังคำตอนดูไอจงขวามิวชาครั้งผลง่ายสาเรียมีจิสัตกูรับรามีครมชิตาเต่ากรุมคันเขาราไอพองชงรามซาอามิวชามันจิมไข่ลำทานานานันราอังไอพิชวนลำเรียจงขวามิวชาครั้งผลง่ายสาเรียมีจิสัตชงังชกังครัดว่าจังเชอามิวชาสกูจงขวามิวชาเรียงวยมิเจลามเรนคำลามชวดครัดว่าลู่ไอมาจวอันเทียมงดันอมิวชามาจิ้มแข่ลามจึงคาจัดมัวอะมิจิสันปวดชงังชกังลุ่นนะจงขวาอมิวชานี่เรนคำขั้นไอมีเกลาจวองกุนเกลากิชินลุ่นนะกรรมกาไม่เล่นสาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุ่มหมดครัดว่าลู่ไอจงขวาอมิวชาครั้งผ่อนเงี้ยสาเรียมิจิสันชงังชกังชวดครัดว่าไอลำกัวปาดีอาอมิวชาโมบงนี่พันชลัดครั้งมันนานกว่านานานานราอังไอพิชวนลำเรียกระลุดดหลักเลยลำก็คันบงไอยองลำชิจาจัดนาคูอมิวชาโมบงนี่เชลันนาบงไอลำเทเชคันไอลำเพะพกะชิเตียงลำงาชบ่นทันลำงาอมิวชามกาเทชามยามกางาไอคูกลอครัดว่าจังเชกระลุดดนันปาดีอาอมิวชาโมบงนี่เพะเราก็จะเราซีมันี่ไอ้คู่ไอ้กรักแรกโลครับว่าลู่ไอ้ง่าไอ
1: ้มุขังมวยเทียมีปุ้มมีอยากลามชิลาชบรรยานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
0: สิ่งการมาแต่งาไอ้ครอบชมชานีแต่หลังนามาความมุ่งอิสปวยอาเดียนท่าสองเดียนามาความนี้บางด้านนากาไอ้จอมดัดลากา

0: เปิกเห็นหูรองเข้าจังเบิกอามิวปัดปั้นต่านเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบิกหุ่มตึกจานเปิกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชีจินเพนจงสู้ชีอยู่ละหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยจีได้ต้านขามอีกซ้ำชีออกเผื่อเผื่อมาซ่อมให้ดาได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผื่อเข้าซ่อมให้ซ้ำดามีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำดาเหตุหือมาซ่อมให้ดาแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมดาครบจ้าโจดันทั้งตีเข้าก้นดามากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอามยาก้นดาเข้าฝ่ายการให้ดาเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเข้าด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ดาได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งไหนเข้าเหตุใดถ้าเดิมมันสอนเป็นได้ป้องตีบักดีเปียวสะ
2: นิกปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหลายจะเดียวซาจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตัวละกวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าเดินขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงแหลงเฮ่อดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮ่อปุ้นตีปากคงกลได้หันแหลงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮ่อกลหรือดินเบิ้งได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขามังควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักมังควางได้ดื้อรับเศร้าหมอยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาอายพุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิกากำเดิงเบิป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเบิบาเดินเบิเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเบิบาเหตุใจฝ่ายหานังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำหลายหลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

带三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำโค้งเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวโป้นมาหลายทู่หลายต่ายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเลยก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หูมีบอกหนึ่งโป้อู้เมโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่ามาเพ้อเพ้อจังหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอร์ดำเป่ามาขำหัดไส้ตายกะปู่อุ้มบีโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไว้ใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเห่อดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจุ้มจุ้มเซ่อเซ่อฮับตอนจุ้มเอาตุ้มจินหวานหลงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เบี้ยนโตเดิงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ล้มปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำโค้งนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำโค้งเต้กู้ดำโค้งกู้ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังวักถามแต่ก็ดีมันดำคงหลังได้เป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้ง

จากในแต่กูเฮาไล่เม่นโตเริงซ้ำเอากาส่งเฮาลำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเฮาว่าปะแต่กูลำเบาซ้ำบาเลี้ยวดกในกาสู้ไปม้าห้างขาเห็ดแต่กูกันอะเป็นสังเฮามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเฮาในจังนั้นขนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเฮาจังเอามาส่งหลังจากในสู้เห็ดจะว่ากูเฮาอุ้มเปียวอะก็ลองตั้งหูได้ลำเบาตั้งดำโขงลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อืมเป็นปีเป็นร่องกันนะป้าเตอร์ซ้ำพับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนน้ำ

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Prada. Jumpo Gakin Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Prada. Jumpo Gakin Sense Boy Naga Ai.
2: 今月朗安天蒙用的汤我感恩你在朗安市长是贵点的话朗安路朗市长工作
3: 习近平西藏日卡泽庙吉隆根旺塔书记金阳并爱国阿强不尊干不怎么蹲着的那一世干蒙多让不多等着蒙滚让不多你一直碰碰那东空蒙不多习近平扩尊爱阿强蒙干密着三身啦看是都不看乱爱是个跟着苏亚德拉拉不多你天是那类嘎是不拉的那云南都龙江蒙着派出所尼啊双双说摩勒敏神拉拿库披双单爱是个双江跟王尼几开么干么是过看乱那是我们上你派上公说当着家爱是个是个提当我爱旁习近平啊嘎多米天么快么为你拜帮的那亚鲁乌迪是个这么的朋友的是他们在你推空中亚这破情绪没你什么事当他你不让蒙的没告的我们说几经验并不如爱慕着西藏日喀则庙吉隆根王吉隆我看过了扎了那日苦没啥克拉姆巴克曼没打满爱满康并不如我爱经验并爱旁庙蒙的随旁巴地跟着洞空摸摸度蒙丹登阳武跟着偏摩拉不多登阳武习近平你得浪费这样强来他应该啊强不尊嘎你蒙没怎么蹲是不得那高雄格罗拉爱浪过了大路没路多浪那莫打满那么上你配切送啦什么干浪并那尊人是我们上你配个嘎爹干特啊高雄恩能嘛干爱么上你配牢牢切烂那มชาคลัมบาครมัยลัมตังลูเอมเดียชยอมกอร่าเอลัมเรียยูคังตอชนาลัมชิจาจันพงตังพาเจคูเชเจไอลัมอฉังลันนาจินยัมไบบินนาลัมเพตอพังกอร่าไองาเอชิตามจันทวยคุงรุยาทามงโดรับตัวตังเรมูกุนรับตัวนี้จะพงพอนาตงคงมมดูสีจินพินขอจุนไออฉังมงกาอาช่างมาจุนกามีจิตสันนีอาจอมชินลาคันชิตุบครัดว่ากันโจทย์ยังจะพองมีจิตสันนีทอนชนาดันเวชินลาอันเทียมงตัวชิตุบนามีลูลำนีจนสโรดันดิงมันสุยาอาจุนสียูจิตสันมีชวนชิตุบไอลำทะลูลาไออาจุนสีชงังชกังชวงจัดนาลำนีตบสมรูนลังไซคู่ขึ้นนีแพลจังก้อยไอลำกลัวชิจัดจันเรียมูบงลีนีตบสมรูยูมาไอ蒙多拉多蒙多王宁自碰住中午爱。跟着苏亚德拉蒙拉多尼恩德拉布兰塔铁是那来嘎是布拉达恩那蒙丹顶那苏亚德拉蒙荣达铁苏亚德拉蒙布林尼因那蒙着布鲁上拉姆卡等空丹杜龙江蒙着派出所那双双说摩勒米铁民阿赞格扎阿赞神拉科是布拉克瓦甘山根爱库利士多利拉คุณอับน้องเร่มงดันสิริวันนี้ลำเทียพงชิงราจิมกรินลำกังก้าชิงกบขัดวันนากำช้ำเกิงจัดสันลิดล่าไอประหลดนาสุยาตรากุงลรำพงมชามาเดียนชกุดราไองาไอเดจอมราหนิงระวายังหลิงทางมิวช่องจังเกินวังนี้กว่าปูกาตกุสุนปวดกระจากกว่ากำปาตีพงมจุมกุมเดียนมุขุลำเวยชองมุทับกับปานีเวชมนชวมชานีคันลมงวยคลังคูเตียนหวังจิงชงลูฟูจื้อเท่าเสียเจียตังกุยเรียมลิงกตากโกแค่บทนำจีไขกลโลละจังมูอาจารย์อาวะเวจังคาชวดครัดวันนาแต่ชาวนาชวมชานีแพ้ช่างกุมโชเวตำจัดล้านนาสุสู้ลำเดียวเวคมครัดว่าไอ้ลำนั้นโอตอนดูใส่แค่อย่างทะกันวังติ่งมลิงกตากโกนำจีมูมันมีคิงสนิทลูกข้องใจมลิชิกรุแค่ต้นงาไอคิงลูกข้องเอคุณมงานิงทาแค่มูกลอชโปรมนูเยียนเรือมลิวันจัดเสียมงามนสนิทดุนนาแค่มูถึงกัวคิงสตังเพช่างกุมโชตำจัดลาชงวนลู่มาใส่ชะตาละไงก่อนนาชะตากรุธา 蒙丹丁直通公开等啦包了关阿妈卡摩摩有满爱阿妈卡摩克朗巴克美朗阿妈卡摩列碰生让阿妈卡姆朗那阿路公说上公说这盘过燕个地莫莫莉清莫赞莫扎扎度朗高爱过燕个地莫莫莉清密莫莉扎度爱莫着是大鼓直通多他算是这有样燕个地先密莫密爱是你扎诺阿姆那阿路公说跟爱哭朗克马路爱哭人爱蒙丹们上恩滚的古孙们拨摩铁碰生让阿妈卡摩丹跟着碰生让摩他们丹蒙丹蒙们上摩关丹你得了不然他六个通通落实让摩他们上是爱着吐烂呢中个把关呢翁不如啊爱中马你拍只穿帮烂呢摩蹦里铁香爱铁是那类个中是不拉丹呢素亚德拉碰米尊是不落丹瑞罗罗爱中个把中马你拍六个通通落实啊爹摩上格罗是我那蓝配图什么看哇签哇哎你要蒙丹哈巴洛夫斯克过撒中段哎等空丹个撒档你你推空入亚他尊哎如上蒙丹阿莫尔没得蒙多个吧阿莫尔不上撒花秀着中国你推空蒙啊亚他万金阳并不如哎么着你要蒙丹阿亚没杀铁破人日没杀洛没洛克拉姆巴克曼啊哎บางครั้งปิมปรัวไอชานาเชื่อส่งโมเทียหนึ่งมากก็มันไอมชานิเพะเชื่อจีไอโมกุจริงจีไอคู่กลัวครัดว่างไอโมปรัวไอปล่อยกุตึงยังนอจับจะครบครัดว่างไองามาไอนี่บัวมงดันอาสยานินเธอคงรู้ยากท่าตั้งชนะเลยกาสปรานน่าจุนไอนี่บัวมงดันตึงตุ้มกาเรื่อโซว่าชามยังกุเธอคงรู้ยากท่าปมขับโมรูปิมปรัวไอมจวบมชาจะคู่ชื่อสนิทซีมันบุคคมนำมลีใจมสมมูตามันง่ายมูตามันไอบุคคมชานีทามแรมสมใจมลีชลง่ายกว่าแม้การบุคคมนำเรียงง่ายไอจิ้งว่าสื่อทองดับสื่อกาปาจิสถานมงแต่มงแต่กันจูอิสลามเป่ากว่าแรงง่ายปาจิสถานจีพาจีพงตังพาจีตบสมรูรงนู่นุ่มมาชง่ายตับนามจิมชาจีกว่ากว่าอินทอยคุณรู้ยากท่าวันจินยามปิมปลัวไอมจวมาจึงไงเชื่อมลีสิมาง่ายชื่อการมาแต่ง่ายครอบชามชานีแต่หลังนั้นชื่อการกูสวรรค์ที่ชนะแต่ในเรื่องมาต้นน่าสีจิ้มพินอากาตัวมีไปจอมตะกะมีจุดสัตว์นั้นเชื่อลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละหมดนั้นท่าเราจอมสกุลแต่นี้มีสีจิ้มพินอากาตัว

0: 听了空也什么什么灵，是大师了空，是了空也是你。东空某某都是精品，跟着没有么啥苦是并崩里子碰塌，没等是不爱。张木兰没有么啥苦是并爱蓝天，开莫不跌蓝了不然哪，没给么开蓝，阿早么养了张兰哪。张木兰没有么啥苦是并爱蓝，了莫嘎啷然爱。开莫不跌爱蓝梦，了莫嘎啷着盘铁，没当阿妈卡米亚然爱。亚通旁爹，格通么萨兰阿然爱。开幕蓝爹那勒莫嘎高个没什么爱。代拍不是带那没有么啥苦过么点爱要是大蓝白什么如有。开幕蓝他蓝爱勒莫嘎你拍怪高热爱阿爱。
1: 我看不每天你不迷样蓝是蓝是不然样啊。民梦表五嘎孙梦四五嘎。
2: 是嘎么的阿爱靠什么啥呢มาค่อยมงวยสิบ่าอาเตียมไปดูร่าไอ้เงี้ยก็สวรรค์ไงเดี๋ยวหลังน้ามาค่อยมงวยก็เงี้ยก่อนน้าเราจังสิบ่าตั้งน้าจอมตัดลากามาค่อยมงวยมงจินงานงวยเทียมเรียนเดี๋ยวหลังน้ามาค่อยมงวยสิบ่าอาเตียนท่าช่องเดียนาหน้าเปียวละไอ้มีว่ามาค่อยนี่บังตั้งน้ากาไอ้จอมตัดลากา

0: 风开一声，爬山迎难，不料飞扬毛干带皮星，放靠干龙内浪发电，为啦高山美。
1: 风开一声，爬山迎难，不料飞扬毛干带皮星，放靠干龙内浪发电，为啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่ไปออกมีซีจิ้นพินติดโดยจีหลงเสียนยูคาเจอร์เซนดีซีจังโจนำดินหอยน้องขำรับเพียวการจีเนียใหญ่นักสวัยชาวไอหอยห้องพอมโจคำใช้คำเห็นเกเรตามใจความซีจิ้นพินจงสู้จีปากกำขอนักการจีเนียใหญ่นักจงยางเจินฟ้าเว่ยพิมฝาการนั่งซื้อเสียงยาขำคอคำเห็นเผยซ้อนข่าวการเสียงจิ้นตุลงจียงเปลี่ยนจิ้นภายสุดโซ่ได้ยินนานนำดีนำโตในเวียงตีเวียงเมืองเสจับแมนพักขันหอดถึงหอยปุ่นได้หอยปุ่นเจียงหงสือกงหลูย่างขู่กงสือมันกุ้งเมื่อย่ำฝุ่นเหฟางเลียหักษาตั้งรถไปบันตงสวัสดีสร้างเจียงเสียนปุ่งเนิ่งการเหสังยาจิรามิยานกำจอยหือปล่อยมิหาอีกแถมตาเสือไหลประเทศเฮาเขาฮอดจอมเวลาย่ำดีเสือสือมาขำเห็นนำย่ำฮอนการเสือสือขำมือน้อยลงกับปั้นเหมือนตนแต่เปี้ยวต่างที่ขอการไปขอบเตียนพระเดชทรงโกและพระเดชหยิมตู่ต่อจับกันนั้นอยู่ยังเปิดจินยกความโจอุบลัดมาเดียวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีเดินเปียรอดเสาหกคำกังไนหนาลีสิบตาขึงย้อนเปิดฝ่ายไปนีโปเออร์ตีหนึ่งปอเกิดนำดินหอยน้องขำลับป้าอือซบตั้งกัดลี่ไปขอบเดียนตีจีลงโพจีลงเสียนยือคาเจอสือตีสีจังมีกุนตายเสเจ็บซังและหดายไปหลายกุนการเพ่ภายคำนับเสียแล้วสีจิ้มเพนผู้เป็นจงของจงยางทรงสุจีจุสีพัดเดชขึ้นเป็นจงยางจิ้งไว้จุสีจัดเทนักตาเตซื้อเพื่อออกการจีเนยใหญ่นักจีออกการกิดขึ้นมาโดนในเป็นดิไดเกิดปิญญาหอยเจอปั่นจองจิ้งโพดหมูฮาได้ไปนั่นคือจมร้ายเจาะคำนับแต่หายไปอยู่ดีดีติดท่อสวัสดียกย้าหมูได้เจี๊ยบสางหิบไว้พอหน่อยการกุนเจี๊ยบสางในตายเสียดิไดแข็งแข็งจะต้องเตือนบอกพิจารณาการจิงโผดตามโคโซฟังตาปอเกิดเพ่ภายคำลาไปเทียมเดินเปียรอดเสาหกคำสังไว้ชังไว้ขุยห้องพอมโจคำใช้คำเพียนเกรดตามใจความสีจิมเพียนจงสูจีปากก้ำใหญ่นักการจีเนใหญ่นักส่วนสืบคำเพียนใจความพอมโจในจงยางที่จ่าฝ่ายการเงี้ยที่ออกความหันในเส้นเฮาเกรดตามไปนั้นคำต้องหมากกุ้งเหมยกวางการปกตังและเกรดตามต่างๆราชการให้ได้ตกตีปินตีตามสอบเมียนตกต่างปินตีแถมแข็งแห้งการแก้เตียงพ้องอยากเหยื่อปินหน่วยฟุ้งเงี้ยวางเงินผัวเป็นสวัยสุจีเป็นเก่าจูพัมโจเมื่อโดนจงกงจงยางโนยัดเชิญชวนเพ่งทงสือทำปินยินานสวัยห้วยเฮียนช่างเว่ยจงยางเฉินฝ่าไว้เมื่อโดนเพฝาการนั่งซื้อแสงยาห้องเฮ็ดห้องการจันฟ้าตั้งพัดเดชและทหารการจิ้นจันฟ้าตั้งมวลแคมไซฮัมเฮียนเผยซ้อนข่าวการเสียนสินและคันทะดีแหงยินนานสู้จิ้นเปลี่ยนฝั่งเจียนชาจงจันตุลงเจียงเปลี่ยนจิ้งภายสุโซเสียสือถามการฮัดยานออกการจินท้ายขัดแข็งหักษาพัดเดชสวัสดีและกะลาบาดเมืองหมัดเจียงผู้แทงข่าวสารวันเสาร์หาคำใดคู่ปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดนำดีนำโตกุมหือในเวียงตีเวียงเมืองเสียนเหี้ยจ้าแม่บางขันหอดถึงหอยปุ่นได้หอยปูนเข่าย่ำฟุตมาตั้งรถไปบั่นตงจุดดีในเชียงหงสืออีสุสุเจ้าภาษาใต้12ปันหน้าบ่อมีร้อยกล่องโลปังใสตั้งรถตั้งรถมีนำห่างไวฟุ้งเหี้ยเข่าออกไปมากกว่าบ่ทะยาดสือกงหลู่ย่างหูกงเซินย่อเสียงกงสือตั้งจื้อปู่จุดต่างปิ้นหมูฝุ่นต่อนำทุ่มนำน้องหิบไฟอาการฟังนำทุ่มนำน้องคือเขาออกไปมาตามสมใจต้องปิ้นการเก่นใจเปอร์ไพเมิงปานป้องการเตนานหันออกแห้งหมักกุ้งตั้งรถไปบั่นตรงสวัสดีพอถึงมาโดนกุ้งซื้อประเด็ดเตียงตีโลปัง62ตีต่อรักดินหมากหินเปียดป้านหอยรีฟังมีเพียวแฟตก็ไม่ฮัดใส่ตั้งรถหอยป้าหาก้อของนำออกตั้งรถหากุ้งรีเข่าสองสามปีมาสองเจียงเสียนตีลินสังสือออกแห้งปุ่งเนิ่งข้องจินทรงเลาฝูจื้อฟงเป็นยาห้อแม่ฮดตอกปลุกล่อใส่ป่าไม้ป้าหือจุ่มร้ายตีบันเมืองหันตาเสาไหลอีกทำไรมาเมื่อโดนตั้งเสียนป้องปลุกยาห้อแม่ฮดตอกล่อใส่ป่าไม้เหมือนเจ็บปั้นสองหัวสี่สิบหกมู่ปีสองปั่นปลายสหัสโตพับกดถึงนำสั่งการเงินการหายหน้าสีปั้นเปียดหอยหาสิบเจ็ดเหมือนเย็นโซป้าปล่อยมีหน้าหลายปั้นเอินอีกแถมตาเสาไหลเดือนหนึ่งถึงเดือนหกการสืบเป้าเซียนเลี้ยงโป้เมื่อเถ่าเก๋การสืบเป้าเซียนลุดการการสืบเป้าเซียนเจ็บสังฟงเป็นเป้าเซียนกระลาบัดเมืองซ้ำซองการม่วนตาเสาไหลสีเหมือนเปียดปั้นเปียดหอยกดเย็นการม่วนจ่ายออกไปสีเหมือนปั้นสีหอยกดเย็น ดันหกดับย่างเกิดไว้สิบเอ็ดหมื่นกว่าเยนไปเงินชีจินได้หมั่นเมื่อนอยู่ซันฟูในประเทศนิโปเออร์วันโซคำกลางคืนปุ้งเผเจอโซว่าผู้เป็นบ้านเมืองไปหุ่นเนอร์พระเจดนิโปเออร์วันโซคำปอเกิดนำหอยน้องขับลับประเดี๋ยวป้าหือกุนตายเสียกับ17กุนมีแขกแก้วหาได้ไป4หอยไป3กุนแขกแก้วมูหาได้ไปมี3หอย41กุนการโฮเฮิร์นเขาปอเป็นต่างพระเจดข่าวสารสิงความเสือเพียออกข้องตีต้องไขผู้ยิ่งกระลุกป้าเต๋าในห้องยาปาจิสทางยีโชโคโชเหยียนเยียนเจียวซอยีสลามเป้าอันเป็นเวียงเก่าพระเดชปาจิสทางนี่ปอเกิดจองการไฟใหม่ไฟลามไปป้าหือลูกอ่อนแดง14กุนตายเสียอันสกามเพียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี้กับข่าวสารใหม่ก็ถึงติหนี
1: คำเห็นเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงส่งสู่จีปี2814ตัวเดินเก่าลวกซาเปียดคำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ำนันจีออกหยับการภาษาหืดดีเมคัดและเปิลกับปิ้นหยับการภาษาปันธนังกันหืดดีดีเด่นเฮนี่ได้หือพร้อมสู่กันปิ้นใจเดียวกันเฮาได้ได้ยกที่ดงจูภาษาปันธนังกันใหญ่ลงสูงสุดขาดแข็งออกแห้งหยับการภาษาปันธนังกันไปหึงยาวแถมแข็งแห้งภาษาปันธนังกันได้หยานออกเลิงเปิงไหมเพนั่งไข่การหยานสางภาษาปันธนังกันจำเลิงนั้นปานปองการเตียนนาอยู่ตั้งกะลาบัดเมืองไข่การเผยซ้อนสั่งซ้อนภาษาปันธนังกันนั้นก่อนนำจุ่มร้ายจูภาษาปกต่างตั้งตองพระเจดบานเกิดเมืองปิ้นตั้งตองนีตานตั้งตองภาษาตามสอบเมียนอยู่ใต้คมฝ่าเดียวกันยำเนื้อแผ่นดินเดียวกันกำปูจุ่มร้ายจูภาษายี่ไหลเหมือนหักษาหน่วยตาคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นยี่ไหลเหมือนหักษาชีวิตโตคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นขาดแข็งฝืนต่อกำจ้าบ่มีตาดีต่อภาษาปันธนังกันนั้นเมื่อทักผู้ฟังต่างหลายอันสกามเพียกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิ้มพินตอนนี้ก็เพียกทั้งที่นี
3: ้ตีกองโถไห้กูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
1: ตีกองโถไห้กูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงคับใจสาเสริญมวลก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าเต่าฮอดสมัยใหม่ถึงมาเมืองสิบสองปันหนาเปลี่ยนใหม่ดีมาไทยสู่ภาษายันสั่งเฮท้าหังดีมาสู่บ้านจุนาเขาฮอดสะขัดไหมเพียวมาเมืองสิบสองปันหนาขึ้นใหญ่ไซมารถยนต์รถเกวียนเฮอบินรถลัดถาเตียวเขาออกดิซานานาเฮอเฮิงเปิงไซเมืองสิบสองปันหนาบ่าวานากวนเจียงหุงเมืองไห่เมืองละทายาทกาไข่ปุงเนื่องเฮอมาบ้านเมืองคำเมืองสิบสองปันหนาอยู่ในกำคับนี่ยังเทียมใสสังคับปุ้นหนึ่งในกำคับนี่ว่าโอ้ยหนอเยิ่มฮับเจ้าปิ้นนองเขียเกี่ยวเหยเมืองไกส่วนกันไซดิ้นเขาเมืองไตหมาฮอดซ้อมยอดหลาปิ้นนองที่ขับต่อนสาเซินปีตกเดินบ้านเมืองคำเปลี่ยนใหม่กำคับบทนี้นกเสกำไตยังเทียมใสกำหอบปุ้นหนึ่งผู้เตี่ยมปิ้นขนานจีขนานคำจังผู้ใส่ลำปิ้นไอคำจันผู้ขับห่องปิ้นอีกวังจันบ่เดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกำคับบทนี้เฮอเฮิงเปิงไซเมือง12ปันนา

0: 哈萨帝后米甘布兰老位，米把景米南，米南景米那，米那景米后，米后景米滚，普内滚南，面地哈萨把麦，门哈萨叫内达多行，把俺们南西各边多银多钱，不料后归做干嘛放甘哈，做干哈萨把俺们南西，普点甘带边哈南哈桑，普点甘好边哈南。ผู้ลัดกรรมปิ้นอินคำผู้ใส่ล้ำปิ้นไอคำจันผู้ขับห่องปิ้นไอคำจันไอคำลืออินปันอิจ้อมเอียนแก้วปิ้นห่องกระตำการนวลติลีเสียงก้องไตอัดเสียงออกมาเฮาก้อยสุกันมาฟังกรรมขับบทนี
1: ้สิบสองปันนานี้ปิ้นตีสาขาไม่ลำซุ้มตุ่นใหญ่ปิ้นตียุ่งคำยังเศร้าแหงป้ายเฟยสิบสองปันนานี้ปิ้นตีดุ้งไผ่กวางจางเกี่ยวล่าจอดปัดกอดตู่ด้วยหน่อยขั้นอยู่กู้คือสิบสองปันนานี้ปิ้นตีใบเขี้ยวไม่เฟื้อปงสอนหนอฟุ้งต่อผึ่งต้อมเป่าปิ้นหูย้ายใหญ่ดงไผ่กวางไก่ตาโจขอ

ต่อมานี้เฮามาฟังคำคับแถมในคำคับคับว่าหนุ่มยิงใจหนุ่ม12ปัญหาคำคับสมัยใหม่ฝากถึงเจ้าไต้ตั้งสู้เบาหายตาดีเฮามีภาษาไต้เฮาสุ้งกันขึ้นใหญ่เห็นโตลิกหลายอย่าหือเสียหายนุ่งหยองโคไต้หือเฮอหึงไปสืบสายเขื่อไต้คำคับบทนี้ปิ้นสุ้งกันขึ้นใหญ่ผูกกดเตรียมและใส่ลำไอ้สามฝ่ายไอ้ซุ้มมุ่นและไอ้เสียงซุ้มผู้ใส่ลำปิ้นใส่หันแหล่งปิ้นอีหอนเกี่ยวเมืองหลวงขับออกมาเดี๋ยวเฮาก็ไปสู่กันมาฟังคำคับบทนี้

ดีแล้วเมทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผอกำคับกำโซก็ทึ่งตินหนียินดีกับต่างและหับฟังปอกหนาไกวหัน

ดมวีอาปีทาที่คดลิมเลมเยอออกซิติยากามาตือชิชินอลากูขาดยาขาดจีเปจิติปาลูติปาลูปุลาฮาลาเปจิดื้อชายกากากูชมูคือดมวกาจาเวกูวีมันเลยยากกาลอลอเมอาเยกูงาสิลาชิวเปจิเลมเลคัสชูลาเบียโลเปจิเลมเลยากาลอลอเมเตจัตุลาเบียโลอคโนงาสิอคอไคจาฮูลากาจาติลาเวมิยาชูเกียวกาสิวีเปจิเลลาฮูมิโกโจเวดาปุจาเวงาติจือยูอโลโกลาคุมิงโกโคดาโลดาสุโฮเปเลเลจือเลจาวิชงะมังะกาจาชิลากาปุวิจูงาลาคุมิงโกโตลาเวอยามูกุกากุยาคาเปจิกุโคคาทากางาเวนาโปปาโอกาจิตาเชียโดโลตาเวโกอยาจูโกติโปโกอิเลเปจิทาจานิฮากายาคาคาคีกากิมาตาโลชิติจลาชาลาหูเจือจื้อซีตาเวงอาชิโคซิวิทาโดโนเวบูเปโลเตเวกูกาลาเลเทอาชูโยชิกึมเมียวกาโกอิวิจูงาลาชาโกอิกาเลกากากาจิฮามากาติโปติเทมาเตเด

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชี้จินเห็นจงสู้จีอยู่ได้หวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยอยู่ได้ด้านขามอีกซ้ำชี้ออกเผื่อเผื่อมาซ้ำให้ละได้ด้านกาฝ่ามาเป็นเผื่อเข้าซ้ำให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ้ำให้ซ้ำละเหตุหือมาซ้ำให้ละแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดวงอันก้นซ้ำละครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเธอฝ่ายการให้ละตีนฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการเบี้ยวตั้งหลายเข้าเหตุใดเฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ป้องตีบักดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกหลายกาไปลาเด้มหาย
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเด้มหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหนายสุดิวซาจะได้อาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยเฮาพี่น้องเขาตั้งหนายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปเจ้าคลองหนึ่งมือเจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู่เมกันล้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเหินดังดินคงกนนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเหินปุ้นตีปากคงกนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเหินกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข์กะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับไอเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกากำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเมื่อบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกังตุยเมื่อบาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็ดดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกังฝังเยี่ยมหลังบันหลังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเมียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

带三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人南包当南红是带过地间当横当糟都不本马来土来带啊，米浪当表来过但不开里间是省真省过多来乎มีปวกหนึ่งโปอู้เมโลดําเบาเป็นอันฮับไล่จ้างหลงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แหงวันร้าจู่ลุ้มซ้ําเป่าป้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดําเบามาขำหัดไซตายกะโปอู้เมโลดําเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่โปอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอโปอู้เมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอดำคงป้าเดิงอ่ะโปอู้เมอู้ดำคงโตจมจมเซอเซอฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกมาใครกันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันโปอู้เมอู้ดำโค้งซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ลึมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำโค้งนั่นถึงมา567ฟันโปอู้เมอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเต้กู้ดำโค้งเต้กู้ดำโค้งก็ต่อตุ้งฮักกันหยาแต่ก็ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามแต่ก็ดีมันดำคงหลังได้เป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเดิงมันไปป่าลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งโปอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะโปอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเห็ดปีเห็ดร่องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กู้เขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาเอาปะแต่กู้ดำเบาซ้ำบะเดียวดกใดกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดไต้กู้กันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากได้สู้เห็ดจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

Suam shani pe shangum shu damja ya en shiga. Shiga titangun e pang. Si jinpin a ga do mi tim kumwe ni by bang dan na. Ya lu de shiga jomata pangwaga. Shitam zan tai kungru ya japot king shi munisum shi dang ta. Ni bora mung dam ga de. Bum shu ji jin yam bin bru emjo. Si zang ri ka zu miu. Jilung gun wang. Jilung wu kan go. ละจัลนาเรียคูมชาคลัมปะครมันมูตัมมันไอมังคังปิมปรุงาไอจินยัมปินไอพังมีอมงดันสุพอมปาตีกึนโจตุงคงมอมดูมงดันตึงยังอูกึนโจเพมอรับโตตึงยังอูชีจิมเพียนเดลัมเพเกรียอะฉังลายทังกาอะฉังมุตุนกานิมงมะตุมะตุนสปรอตันนากราวชองกลอราไอลัมกอละตัลลูมะลูโตลังนา มูตัมมันไอมชานิเพเชซงลาคริมกรันลัมปินนาจอนเรชวามชานิเพกกาเดกันทงาเกาชงนนึงมากัมไอมชานิเพลอลอคิลันนามชาคลัมบะครเมลัมตังดูเอมเดชยัมเการายลัมเรยูคังตอชนาลัมชิจาจันพงตังพาเจคูเชเจไอลัมอะฉังลันนาจินยัมไบปินนาลัมเพตอพังเการายงาไอ ชะตามจันทอยคงรู้ยาทามงโดรับตัวตึงกระมูกุนรับตัวนี้จะพองพ่อนาตุงคงมอมตุสีจิมพินขอจนไออาชังมงกาอาชังมจุนกามีจะสันนีอาจอมเชินลาคันชตุบขันวากึนโจเซียงจะพองมีจะสันนีทนชนาตันเวชินลาอันเทมงตัวชตุบนามีดูลัมนีจนสปรอตันติงมันสุยาอาจุนสียูจะสันมีชวนชตุบไอลัมทาลูลาไออาจุนสีชงังชกัง ช่วงจันนาลัมนี้ตบสมรู้นลังไซคู่ขึ้นนี่แพลจังก้อยลัมโลชิจาจันเรียมูบงลีนี้ตบสมรู้ยูมาไอมงโดรับตัวมอมตุวังเนียงจะพองจูจมวัวไอกันโจสุยาตระมูรับตัวเนียนเดลปรันทาเทชนาไลกาสปราตันนามงดันติงนาสุยาตระมูรงทับเทสุยาตระมูเปลิงเนียยินนันมงจิตปรูช่างลำขับตึงคงตามตุลงจางมงจิตแพลชูโซนา ช่องช่องช่องมอลมิเทียมินอาจัมกะจาอาจอมชินลาคอสปราครัดว่ากำช้ำกึ่งไอคูลิชิตุมลิดลาองคุณอับน้องเร่มงดันสลีวันนี้ลำเทียพงชิงราจิมกรินลำกังก้าชิงกบครัดวันนากำช้ำกึ่งจัดสันลิดลาไอประลุดนานสุยาตระกุงลรำพงมชาเมเดียนสกุดราไองาไอเดจอมราหนิงระวายังลิงทางมิโอช่องจังกันวังนี้ก็ ปูกาตกุสุนปอดกระจากกำปาตีพงมจุมกมเดียมูคูลำเวชองมูทับกบานีเวชมอนชวามชานีคันลอมงวยครังคูเตียนขวางจิงชงโลฟูจือเท้าเสียเจตังกุยเรียมลิงกระตากกแค่โบนำจีไข่กลลจังมูอาจารย์อาวะเวจังคาชกครัดวันนาแต่ชานาชวามชานีแพชังกุมโชเวตำจัดล้านนา สุสุลำเดียวคมครัดว่าไอ้ลำนันโอตอนดูใส่ยังอย่างท่ากันวางติ่งมลิงกระตากก็นำจีโม่หมอนมีชิงสนิทลูกข้องใจมลีชีกรุแค่ต้นงาไอ้ชิงลูกข้องเอ๋คุณมึงงานหนิงท่าใครโม่กลัวสเปรมโนยันเรียมลีวันจัดเสียมงาโมนสนิทดุนนาใครโม่ถึงก็ชิงสตังแพ้ช่างกลมโชตำจัดลาชงวนลู่มาใส่ชะตาละไงก่อนนาชะตากรุท่า มงดันติงกริทมกุมไกตึงลาปอลกอนอมาคัมโมมูยุมันไออมาคัมโมคลัมปะครไมลัมอมาคัมโมเรียพองชิงราอมาคัมลัมนาอลูกุมโชชังกุมโชจะพันกัวเยงกดีมวนมลีชิงมันจัดมันจัดจ้าดูลังก้อยกัวเยงกดีมวนมลีชิงนี่มลีจ้าดูเอ็มจัวสตางกรุจะทุ่มโดท่าสนสเจยูยังเยงกดีเสียมีมวนมีเอสนิจ้าโนงามนา อารมณ์กุมโชกรุนเอคูลังครัดวาลูเอคูเรง่ายมงดันมะช่างกุนตะกุสุนปวดโมเทพองชิงรามะขโมดัมกันโจพองชิงรามะทำดัมมงดันมงมะช่ามุกันดับเนียนเดลปรันทาเมียวกะทองท้อนหลอกชามะทำชาแร่จะทุกล้านนาจงกะบากว่านาองปรัวไอจงมาเนียแพจะชั้นปังล้านนามูบงลีเทียงไอเทชนาเลกาจอมสปราดันนาสุยาตระพงมีจุนสปรอดันเร่ เราล้อไอจงกบ้าจงมานี่แพ้มิวกระทองท้อนหลอกชาเดียมูช่างกลัวงุนนาลำแพ้ทุ่มหมดขัดว่าเข้มง่ายเนี่ยมงดันฮาปาโล

kita anu wiko ga ti yako ga la. Kaja chu pao bin si si ko. Zi ge be zi gu ha la. Jia da gu si si ku be zi di mu lu bu he la ha la. De jo ha ba jie ku si bu ku ga. แต่ซื้อที่เอผู้มีเปิดโยเขือกามือเรียกกามือได้ยาถัดได้ยากะอยู่ดะเชียเรียกกะอยู่ดะเชียให้ผู้ขอวิชงอ่ะมังอ่ะกะทุช่วยยากขี้เลี้ยงเลยกูผู้เบียร์ล่ะติเคลีลีกาโมกอนี่เอโอเชมันโน่เอชิโนมาเคลีคาชูชูเอยูสุดเจ้าขอจูโปปูกีโปลายยามีฮากาขี้กาโนเชียเวคิลิยูติจูฮากาขาดยาขาดจีขาดอู้ขาดเมโอนาฮิโปกาทูเป็ดสุดที่เชบีโปขอกโลเวลาฮูมิงติจูฮากิวูอิสุสุโกลาลาขอลอดาขาลอดาวิทูโอฮาเชตาเวคิลิยูที่ถ้าก้ามเลยอาจจะเสียการฮันเลวิทูอันเนียคิลีข้าขอเวอันเนียคือทัศน์ตาเล่โนกุเจ้าขอเวอตโตมาอจิตาเล่โนมือกาขิฮาลา

ดมวีอาพีทาที่ขดลิ้มเล็มยีอดสติยากามาตือชิชินุลาโกข้าจะข้าจีเปจื้อติปาลูติปาลูปุลาฮาลาเปจื้อดื้อเฉยกากาโกชมูคือดมวกาจาเวกุวีอามเลยากกาลอลเมอาจีเยโกงาสิลาสิวเปจ

0: 风开开心，爬山迎难，不料飞扬莫敢带皮心，放好感动内落发跌，เวลา高山美。
1: ฟงขยายเสียงภาษาดินนันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดเพียเสียงฟังเขากันมงในนอกพระเดียนเวลาเขาซัดไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาเนี่ยเขาซัดไหมปองนี้ที่เพลอกนี่มีสิจินพินติดโดยจีลงเสียนรือคาเจอร์สันดีซีจังโจนำบินหอยน้องขำนับเพลอกการจีเนียใหญ่นักสวัสดีชาวไอ้หอยห้องพำโจคำใจคำเห็นกระเด็ดตามใจความสิจินพินจงสู้จีปากกำขอนักการจีเนียใหญ่นัก中央政法委聘法感染思想也含糊，含片皮酸，好感相近。都龙江边境派出所的云南，南地南多内边地方猛些，扎面白坎发腾怀本来怀本。建红时公路养护公司满工没养分，黑房两黑沙，当落白板东十瓦十地。双江县不能干黑上也知道明言，敢在许不害命啊，一天打手来。ประเทศเฮาเขาฮอดจอมเวลาย่ำดีเซาสือมาขมิ้นน้ำย่ำฮอนการเซาสือขมือน้อยลงกับปั้นเหมือนตนแต่เปี้ยวต่างที่ขอการไปขอบเตียนประเทศจงโกและประเทศยิมตู่ต่อจับกันนั้นอยู่ยังเปิดจินยกความโจอุบลัดมาเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่เดินเปียรอสาวหกคำกังไนนาลีสิบตาขึงย้อนเปิดฝ่ายไปนิโปเออร์ตีหนึ่งปอเกิดนำดินหอยน้องขำลับป้าอือซบตั้งกัดลี่ไปขอบเดียนตีจีลงโพจีลงเสียนรือคาเจอสือตีสีจังมีกุ่นตายเสเจ็บสังและหดายไปหลายกุ่นการเพ่ภายขำลับเสียแล้วสีจิมเพนผู้เป็นจงของจงยางทรงสุจีจุศีพัดเดชขึ้นเป็นจงยางจิงไว้จุศีจัดทินักตาเตซื้อเพื่อออกการจีเนยใหญ่นักจีออกการกีดขึ้นมาโดนในเป็นนี่ไหนเกิดปิญญาหอยเจอปั่นซองจิงโพดหมูหาได้ไปนั่นคือจมร้ายจอกขำลับแต่หายไปอยู่ดีดีดีทอสวัสดียกยาหมูได้เจี๊ยบซางหิบไว้พอหน่อยการกุ่นเจี๊ยบซางในตายเสียนี่ไหนแข็งแข็งแห้งจะต้องเติ้นบอกปิจารณาการจิงโพดตามโคโซฟังตาปอเกิดเพ่ไพ่ขำลับไปเทมเดินเปียหลอกสะหกคำสังเวยชังเวยหอยห้องพำโจคำใช้คำเพียนเกรดตามใช้ความสิจิมเพียนจงสูจีปากกำใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักสอนสืบพันเห็นใจความพำโจในจงยางที่จ่าฝ่ายการนี้ที่ออกความหันในเส้นเห่าเกรดตามไปนั้นคำต้องหมักกุ้งเหม่กวางการปกตังและเกรดตามต่างๆราชการให้ได้ตกตีปินตีตามจอบเมียนตกต่างปินตีเทียมแข็งแห้งการแก้เตียงพ้องอยากเหยื่อปิ้นหน่วยฟงเงี้ยวางเงินผัวเป็นสวัยสูจีเป็นเก่าจูพำโจเมื่อโดนจงกงจงยางโนยัดเชิญชนเพ่งทงสือทำปิ้นยินานเซิงเว่ยห้วยเฮียนช่างเว่ยจงยางเฉินฝ่าไว้เมื่อโดนเพฝาการนังซื้อเสียงยาห้องเฮ็ดห้องการเฉินฝ่าตั้งพัดเดชและทหารการจิ้นเฉินฝ่าตั้งมวลแคมไซฮัมเฮียนเพซ้อนข่าวการเสียนสินและคันทะดีเฮียงยินานสู้จิ้นเปลี่ยนฝั่งเจียนชาจงจันตุลงจียงเปลี่ยนจิ้งภายสุโซเสียสือถามการฮัดยานออกการสินท้ายขัดแข้งหักษาพระเดชสวัสดีและกะลาบาดเมื่อ